ู้เอกในรายการวันนี้ระหว่างสมิงศักดิ์สุเมฆจะขึ้นวัดดวงกับกระทิงสิงฟ้าหลังเฉพาะคู่นี้มีเดิมพันติดปลายนวมถึง 120,000 บาทและสำหรับวันนี้ทางสนามต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสวย.ที่ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานอยู่ข้างเวทีนี้แล้วทางสนามขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอยืมโคโชกรรมล้อหนึ่งล้อหนึ่งสมงิฟังนี่กรรมสมงิที่จะตีกับกระทิงวันนี้จะเพิ่มเดิมพันแหมกอถ้าเพิ่มจะเพิ่มแหมเต้าได้มาอู้กันกรรมอู้กันต่อหน้าเฉาะวยอนี่คือมันแน่นใจ

สมิงถ้าเลือกมาขึ้นเวทีสนามเฮียพังนะจะบอกก่อนเฮียมาต้องมาอู้เฮียมาต้องมาว่ามันแกล้งของกู้สนามมาชื่อผมสมิงมาห้องสมงี้อ่ะเออระวังนะมันจะเป็นแผนของเขานะห้องมาใช้ชื่อสมงี้แกล้งมันอย่างแล้วไปกะแล้วไปสิแล้วไปมาได้ครับสมงี้นะชื่อป่อผมลูก

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่จ้างซอที่จะมาขับขานวันนี้ก็มีพ่อครูกวนดาเชียงตาและข้าเจ้าแม่ครูแสงเอ้ยสุริยมนต์

เป็นการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาในด้านการขับซอพื้นเมืองเพื่ออยู่คู่กับแผ่นดินล้านนาสืบไปจากนี้ไปขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านรับฟังซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์เจียง

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: หมันนอหมันนอมันก็มาบอกให้ลุงว่าหูมันไอ้บัดดีนะจำไว้เนอะถ้าเป็นเจือบัดแชมเนี่ยนะฟังหูไว้หูเนี่ยมันไอ้เนอะ

0: 2คนมาร่วมกลุ่มกันตรงนี้ใครมีเรื่องอันยังอู้กันที่นี่ห้ามไปอู้ต่างนอกเฮาจะเปิดสภา
1: สภาอย่างครับ
0: สภากาแฟใครมีเรื่องอย่างฮึบอกมา
1: ผมมีเรื่องครับ
0: เรื่องอันยังว่ามาย
1: ังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับ
0: บ่าเอาบ่าเอาเอาคนต่อไป
2: ผมก็มีปัญหาเหมือนกันครับ
0: ปัญหาอันยัง
2: อย่างสมมุติว่ารถคว่ำนี่เป็นห้องอันยังครับ
0: รถคว่ำห้องอุบัติเหตุ
2: อ๋อแล้วน้ำท่วมหรอครับ
0: น้ำท่วมห้องอุทกภัย
2: แล้วไฟไหม้แล้วครับ
0: ไฟไหม้ห้องอัคคีภัย
1: โอ้ๆๆบ่ใจครับบ่ใจครับบ่ใจครับ
0: โอ้บ่ใจแล้วเปิ้นห้องอะหยัง
1: ห้องรถดับเพลิงครับ
0: ปิด
1: ปิดอะหยัง
0: ปิดก็คือที่ส
1: อพ่อท่านประธานยังอู้ไปเลยอีแน
0: ่โอ้ไฟไหม้สู่ยังห้องรถดับเพลิงปิดก็คือที่สอก็ถูกต้องแล้วเหรอ
1: แต่

0: อีเท่าพระเนจรสวนยุ่งแถมแล้วใครแน่จริงก็มาถามปัญหาอะไรเอ่ยกันแม่หน้าเข้ามาแล้ว
1: โอ้ประเด็นนี้เป็นว่าจะมาตายปัญหาอะไรเอ่ยได้เน
0: า
1: ะ
0: ได้แล้ว
1: อันผมจะขอตายก่อน
0: ว่ามาเลย
1: อะไรเอ่ยกำไปขี่กระก้องกำมาล่นตัวก้นแม่มัน
0: โอ้ยก็เกี่ยวกับว่าแม่มันตายลูกมันไปดูหนังขายยาแล้วตอนหลังลูกมันนั้นล่นตัวก้นนั่นไงเวลาหนังเลิกอะ
2: แม่นละแม่นละ
1: เก่งบา
0: ท
1: ุ
0: กบาทุกนี่มันเป็นอันหยัง
1: มันคือรถลากไม้ลากสูง
0: อะไรเอ่ย
1: ไอ้ยัง
0: ฟิกฟิกเต้าป่ายก้อยนกน้อยขันอยู่ตั้งไงคืออะไร
2: ข้าได้ข้าได้
0: ว
1: ่
0: าแม
2: ่มันคือนาฬิกา
0: บาทุก
1: แม่นะ
2: อย่างมันบาทุกนาฬิกานกน้อยมันออกมาขันหามันบาทุกจะได้
0: บาทุกเนี่ย
1: แล้วมันไอ้ยัง
2: มันคืออะไรยัง
0: มันคือบาทิงห้อยคอแมวเจ้า
1: ปัญหาอีกก็ปิดสภา

0: อยากถามท่านประธานนะครับ
1: มีปัญหาอะไรยังถามมา
0: อ๋อเวลาไก่นอนเนี่ยหัวมันอยู่ที่ไหนครับ
1: อ่ะฮะเป็นคนทักทรัพย์ดูเนี่ย
0: ครับ
1: เวลาไก่นอนหัวมันก็ซุกเก้าปีก
0: บ่ใช่ครับท่านประธาน
1: เอาแล้วหัวมันอยู่ที่ไหน
0: ผมไม่ได้ถามหัวไก่ครับผมถามหัวมันหัวมันก็ต้องอยู่ในดินกับครับเอามานึ่งกับน้ำพริกสมะ
2: ท่านประธา

0: ครับผม
1: อันติปี้มาอู้น้องบิ๊กวันนี้นาก็อย่างที่เขาอู้กันไว้ล่ะเนาะ
0: ครับ
1: อันปี้นี่ก็ฮักน้องบิ๊กมาเหมือนน่ะ
0: พี่อ่ะ
1: พี่ตัวคนเดียวผัวพี่ตายไป 3-4 ปี
0: ครับ
1: ทรัพย์สินเงินทองพี่เต็มจองห้องห
0: อ
1: กิจการพี่ก็มีหลายอย่างพี่หันน้องบิ๊กเนี่ยหุ่นกำยำล่ำบึกแข็งแรงแน่

0: จะเป็นคนดูแลทรัพย์สินของปีได้อันว่าแต่ว่าดีนะอันอู้กันตามสื่อเนี่ยเนาะ
1: ครับ
0: ถ้าน้องบิ๊กแต่งงานกับปี่เนี่ยตัวจะเอาเงินเท่าใด
2: โหปี่อู้อย่างอี้ดูถูกผมรู้เนี่ยลูกผู้ชายอกสามซอกอย่างผมเนี่ยไม่ซักไม่สีหรอกจะเอาเงินเอาทองมาซื้อผมมาได้อันผมขอ 250,000 ขาดตัว
0: นึกว่าบ่เอาอี
2: เอากะ
3: โอเคตกลงไปอยู่ด้วยกันเลย

0: ีกเอ้ยมานอนได้ละอ้ายเด็กมาแล้วนะเก่าหลังพี่กำ
1: พี่ผมมาสบายครับ
2: ฮะมาสบายทำไมตายตายตายไอ้บิ๊กอดมาได้ละเนาะนี่อีล้ำเหลืออุตส่าห์องทุนซื้อมาตึง200,500มาอยู่ด้วยกันได้3 เดือนไปมาสบายตลอดไปเนี่ยกันไปเนี่ยงานไปเนี่ยอย่างซักอย่างกำเดียวก็ไม่กำเดียวก็ใครกำเดียวก็มาสบาย
1: ก็ผมมาสบายอะพี
2: ่ยังไอ้เบ๊กเลิกกันเหี้ยยังอีล้ำเหลืออารมณ์บัดดี

0: บิ๊ก
1: ครับพี
0: ่โอ้ไอ้ยังมันแข็งๆนะจ้ะตัวเก่าไปพอใจนะ
1: ก็ผมไม่สบายอ่ะพี
0: ่เออเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เนี่ยเหลืออดกับเฮาแล้วนะอยู่ใต้การตึงบัลลอดแน่อยู่มาตั้ง7เดือนปลายบัดเนี้ยการบัดเนี้ยงานบ่เอาอย่างซักยังตื่นเจ้าขึ้นมาแปลงขี้ปุ่มเหวแทบแยบตาเลิกโกเมื่อใดก็บ่สบายเมื่อใดก็บ่สบายไปโคนผ้าโคนครัวออกบ้านพี่ไปเหียจะไปไหนก็ไปไป
2: โหพี่อุ่นอีพี่อู้ว่าถูกนะ
0: บ่ถูกแกไหน
2: ก็ตอนที่พี่เข้าได้ผมอ่ะพี่จ้างผมมา 250,000 ก็หรอก
0: ก็แม่นตอนนั้นตัวแข็งแรงล่ําบึกใครจะไปฮู้ว่าเป็ดหยังเอ๊พี่ยกคือตัวเหีย 250,000 น่ะบ่เอาคืนซักบาทไปเหียไปเหีย
2: บาทได้ถ้าพี่จะฮื้อผมไปนี่นะพี่ต้องจ้างผมแถม 250,000
0: ฮะจ้างแถม 250,000 อกข้าจะแตกเสียหูไปเสียหูเหงาตอนมาก็ 250,000 ตอนไปจะเอาแถม 250,000 เอาสตางค์นี่ขจายไปขจายไปไว
1: ๆขอบคุณครับพี่ก็ผมบ่สบายอ่ะบ๊ายบาย
0: จะไปมั้ย

0: โอ้ป้านันมานั่งอย่างปืนเก่าบ่ม่วงเพิ่นน่ะจะเลี้ยงผีกะ
1: มันจะไปเดือดกูจะพกเอาเลขหวยกับตกตอก
0: เฮ้อตกตอกมันบอกเลขหวยได้กะ
1: โอ้ยได้กะ
0: เออเปิงเป็นนานเต้าเท่าอ่ะมันมาเมาเลขหวยกับตกตอกให้รู้บ่ได้เมียสักเตื้อ
1: เอ๊ะกูว่าจะไปเดือดฟังๆๆศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์เจ้ามือกินเรียบโอ้โตบอกตัวเนี่ยงวดนี้ดวงบัดดีรู้เนี่ยเอาไว้งวดหน้าก็เจอมึงกูจะขายข้าวเขียวแตงพอชะกำหมอ

กินข้าวแรงแล้วจะไปแอวเฉาผมเฮามาเหงาเหมือนไม่เข้าตั้งไปเอาน้ำมันตาหัวการลำวงเฮานี่ไปไหนแห่งนี้เอก่อนจะไปแอวเฉาต้องเชียงโชคเชียงลักอย่าจักหน่อยเนาะอันโตโตจ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่สงสารลูกจ้างลูกแป๊ะหน่อยเจ้าจะลงไปแอวเฉานะขอเชียงพ่อว่าตัวกรรมตัวเว้นจะมีจังใดขอเมตตาจักหน่อยเจ้าเอาแก่เฮ้ยเอาแก่เฮ้ยน้องคำน้อยน้องช่วยบุผาน้องชมมันนะแฉงล่าบันหย่อนคำอ่อนบันดงคำผงดังบีโอ้ตกตัววอกตัวเนี้ยมายุดตัดอีคำผงดังบีนี่ลงเนี่ยตัวนี้มันท้ายบ่แม่นไปถามตัวเจ้าก้นตูดีกว่ากันดีกูจะไฟเผาแล้วลูกเนี่ย

โตจ้ากรุณาห้องแม่นๆกำจ๊ะอันตัวข้างฝามันบ่แม่นเฮาจะไฟเผามันสักวันน่ะอุ่นใจตัวเดียวจะถึงวันตัวจอกคนตูเนี่ยมันใจเป็นคนหลายใจนะมันใกล้มาเข้าเตาไฟมีอย่างกันยืนแบ่งกันกินง่ายเนาะขอเถอะขอห้องแม่นๆจะกำเนาจะท้ายพอจะกำนะตัวเอาแก้เฮ้ยแม่ฮางแม่ไม้ชิงชิงเช้าใหญ่เช้าจีจีจิตลิตจียังจอนบ่าได้ชักคนโอ้โตวอกเนี่ยกว่าได้กว่าได้ไว้ปึ่งมาได้ชักตัวอันฉามตัวที่อยู่บนเหือนนี่นะกำเดียวกำเดียวกำเดียวกูจะยับมันหลอกนางพัดเพชรเหรอกะมะกูอยากกินเงากู

0: สวัสดีครับลุง
1: โอ้ยสวัสดีมีอย่างคือผมฮับใจครับ
0: บ่ใจลุงจะมาฮับใจผมผมก็จะมาฮับใจลุงผมเป็นเกษตรอำเภอผมจะมาแนะนำเรื่องปุ๋ยครับ
1: ถ้าจะอู้เรื่องปุ๋ยแล้วก็แห้ห่วงครับไปที่อื่นเถอะเพราะว่าเรื่องปุ๋ยนี่ผมฮู้ดีไปพ่อในห้องผมใหญ่ชึกชามาเป็นปีปุ้นดูตึงทีวีมีตึงหนังสือเต็มห้องหันไปเถอะไปที่อื่นเถอะถ้าจะอู้เรื่องนี้นะไปเถอะครับเจิญ
0: อันก็ดีละผมจะได้ไปแนะนำบ้านอื่นครับ
1: ครับพ่อยินดีครับยินดีนะใครจะฮู้เรื่องปุ๋ยฮู้ดีเต่าลุงใจมันเป็นไปบ่ได้

0: เอาเนาะพี่น้องชาวบ้านหมู่เฮาที่ผมห้องประชุมวันนี้ก็เพราะว่าเฮาจะมาอู้กันถึงเรื่องปุ๋ยมันเป็นปุ๋ยปลอมก็ขอพี่น้องเกษตรกรเฮาเนี่ยจะไปฟังใจเตื้อดีบ่ดีมันจะอันตรายกับพืชไร่ไม้ผลของเฮานะครับวันนี้ขาดไผไผมามาประชุมพ้อง
1: ลุงใจลุงใจลุงใจบ่มา
2: แต่ก็ลุงใจมาตัวละ
0: เนี่ยลุงใจนี่ถึงขาดตลอดเลยถ้าอย่างอันก็ขอฝากหมู่เฮาไผอยู่ใกล้บ้านลุงใจช่วยบอกเฮาเปิ้นตวยเนอเรื่องปุ๋ยนี่นะ

0: ลุงจายลุงจายอยู่ก่อนนะฮะลุงจายลุงจายเป็นยังน่ะนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ไทยนี่แล้วนั่งให้ญาติพี่น้องเป็นยังคะ
1: ก็เรื่องปุ๋ยเรื่องปุ๋ยนะกา
0: ดีละดีละดีละหมู่เฮาก็จะมาบอกคือลุงใจเหมือนกันนะว่าปุ๋ยที่เพิ่นเอามาแจกให้หมู่เฮาเนี่ยมันเป็นปุ๋ยปลอมปุ๋ยแต่มันบ่มาถึงหมู่บ้านเฮานะคนอื่นเอาไปกินคนอื่นเอาไปครอบครองให้หมดละเฮาก็ใครฮู้เหมือนกันว่ามันเป็นไผ
1: แต่ลุงฮู้ไอ้คนที่มันเอาปุ๋ยประชาชนคนเดียวมันเป็นฝรั่งชื่อของมันก็ไอ้ครับเบอร์ชมอนมันมีชะตังใจกล้าถิ่นชอดให้น้องปุ๋ย60ล้านก็เลยได้ปุ๋ยพันทิพย์นาคล้านพดกเอาไปโกคนเดียวเห็นละหมู่เฮาก็เลยได้แค่ปุ๋ยปลอมเนี่ยโอ้ก็ลุงเจ็บใจลุงเจ็บใจ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการถึงลูกถึงโดนกลับมาพบกับท่านเหมือนเดิมโดยมีผมส่อและยุดำเนินรายการคืนนี้เราจะคุยกันเรื่องความขัดแย้งของเพื่อนบ้านรั้วติดกันผมมีผู้ร่วมรายการ2คนท่านแรกเป็นสุภาพสตรีชื่อคุณอ้อยครับท่านที่2เป็นสุภาพบุรุษชื่อคุณสมศักดิ์ครับเริ่มต้นจากคุณสมศักดิ์เรื่องมันเป็นอย่างไรครับคุณสมศักดิ
1: ์ก็คุณอ้อยเนี่ยกับปล่อยลูกเขามากัดลูกผมจนหูขาดแล้วก็บ่ยอมรับผิดชอบนะครับ
0: ใช้คําว่ากัดเนี่ยแรงไปนะครับแล้วคุณอ้อยคุณจะว่ายังไงครับ
2: ก็ลูกคุณสมศักดิ์เอาไม้มาแย่ลูกของข้าเจ้าก่อนนี่เจ้าลูกข้าเจ้าก็เลยกัดแล้วก็เจ้า
0: ไอ้ที่แย่เนี่ยเอาไม้แย่หรือเอามือแย่เอาอย่างงี้ดีกว่าเอาลูกของคุณทั้ง2คนมาดูเลย
1: ดูเนี่ยก่อนคุณสอนและยุลูกผมหูขาดเลยอ่ะ
0: โอ้โหขนาดเป็นเด็กฟันคมขนาดนี้เชียวหรืออ้าวคุณอ้อยเอาลูกของคุณมาอะไรเนี่ยคุณอ้อยพูดถึงลูกคุณนะเอาหมามาทำไม
2: ก็เพราะข้าเจ้าบ่มีลูกบ่มีผัวข้าเจ้าก็เลยเอาหมาเป็นลูกนะกะเจ้า
0: อ๋อผมเข้าใจแล้วลูกหมาของคุณเนี่ยไปกัดลูกคุณสมศักดิ์ที่เป็นคนตอนนี้ขอเวลาพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ

0: ครับท่านผู้ชมนี่คือรายการถึงลูกถึงโดนบุคคล2ท่านนี้เคยมารายการครั้งหนึ่งแล้วและมาวันนี้จะมาถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องบ้านชิดติดกันคุณอ้อยครับคุณมีปัญหาอะไรครับ
1: ก็คุณสมศักดิ์นะกะเจ้าปลูกต้นมะม่วงไว้กิ่งก้านใบมันย้อยเข้ามาที่บ้านของข้าเจ้าข้าเจ้าต้องกวาดต้องเก็บใบมะม่วงตึงวันข้าเจ้าบอกเขาเพิ่นตัดเพิ่นก็มายอมตัดเจ้า
0: อ้าวแล้วคุณสมศักดิ์ว่ายังไงครับ
2: มันย้อยไปก็จริงครับแต่เวลามันออกลูกมาเนี่ยคุณอ้อยก็เก็บลูกมะม่วงมดจนผมมาได้กินเลยอะครับ
0: จริงหรือครับคุณอ้อยที่คุณสมศักดิ์พูดมาเนี่ย
1: ก็จะอู้กันตามกฎหมายข้าเจ้าบ่ผิดแม่นก็เจ้าเพราะมะม่วงบ้านคุณสมศักดิ์น่ะล้ำเข้ามาในเขตบ้านของข้าเจ้าอยู่แล้วข้าเจ้าเก็บกินมันก็บ่ผิดกฎหมายแม่นก็เจ้า
0: ใช่แล้วคุณสมศักดิ์ว่าไง
2: โอ้ไอ้หยังที่มันล้ำมันโผล่ยื่นมาในเขตบ้านเฮาทําไอ้หยังบ่ผิดแม่ก็คุณโสดอยู่
0: ใช่ผมก็ว่าไม่ผิด
2: โอ้โหเสียดายอ่ะวันนั้นคุณอ้อยซักผ้ายื่นก้นมาในเขตบ้านของผมถ้าผมทําไอ้หยังไปผมบ่ผิดแม่นก็คุณโสดอยู่
0: อื้อหือ

0: ลับมาพบกันช่วงนี้ครับท่านผู้ชมเรามาสรุปเรื่องลูกหมาคุณอ้อยและลูกคุณสมศักดิ์ตอนนี้คุณอ้อยยอมชดใช้ค่าเสียหายแล้วหรือยังครับ
1: เจ้าข้าเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายแล้วเจ้า
0: คุณสมศักดิ์ไม่ติดใจความใช่ไหมครับ
2: โอ้ครับไม่ติดใจนะครับ
0: แล้วเรื่องต้นมะม่วงคุณสมศักดิ์คุณยอมตัดทิ้งไหมครับ
2: อ๋อยอมครับยอมตัดครับ
0: แล้วเรื่องก้นคุณอ้อยล่ะยังจะยื่นเข้าไปในเขตบ้านคุณสมศักดิ์ไหมครับ
1: เฮ้ยมาเอาหวาดเสียว

0: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าบุเกียงตัวแทนกระเทยจากภาคเหนือขอยินดีต้อนรับสมาชิกกระเทยที่มาจากทุกภาคของประเทศไทยวันนี้หมู่เฮาทุกคนต้องมาร่วมใจกันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนย.ส.ม.ค.ก.ท.
1: ขออนุญาตค่ะดิฉันนางสาวฟ้าประธานวิหารประทีปตัวแทนกระเทยจากภาคกลางขออนุญาตถามว่านย.ส.ม.ค.ก.ท.แปลว่าอะไรคะ
0: ขอบคุณเจ้านย.ส.ม.ค.ก.ท.แปลว่านายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยเจ้า

0: าที่เลือกข้าเจ้าเป็นนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยด้วยเหตุผลที่ว่านายกต้องเป็นคนเมืองตอนนี้เชิญตัวแทนกระเทยทั้ง4ภาคเสนอข้อเรียกร้องเจ้าเริ่มจากภาคกลางภาคอีสานภาคใต้และก็ภาคเหนือเจ้า
1: ห้ามทุกคนเรียกเราว่ากระเทยหรือสาวประเภท2
2: ห้ามพิมพ์ซื้อบนบัตรประชาชนว่านายเพราะนี่คือปมดอยของข่อยเอกสารสำคัญทุกใบต้องใส่คำสรรพนามน้ำหน้าว่านางสาวเด้อค่ะ
3: ไอ้ยะยกเว้นการคัดเลือกเกณฑ์ทหารเพราะว่าพวกเราคือผู้หญิงตัวเล็กๆที่อ่อนแอไม่สามารถเป็นรั้วของชาติได้นอกจากไปเป็นแม่บ้านรั้วของชาตินั่นแหละนั้น
4: ข้อสุดท้ายเจ้าห้ามเรียกหมู่เฮาว่าไอ้เพราะมันเป็นกรรมอุติยาบคายที่สุด
5: อ้าย

0: ิดไปแล้วน่าใจหายนะเจ๊เห็นหน้ากันอยู่หลัดหลัดตายเสียแล้วท่านนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทย
1: ไอ้ยะตายโห้งแล้วเขาเป็นไรตายฮะ
0: ก็เป็นโรคอันนั้นแหละเสร็จงานศพแล้วพวกเราจำเป็นต้องเลือกตั้งนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยคนใหม่ไปไปวางผ้าบางสกุลกันเจ๊แล้วเราจะเลือกใครเป็นนายกคนใหม่ดีล่ะเจ๊เอ๊ะเห็นแล้วเห็นแล้วนายกคนใหม่เดินมาแล้วใช่แล้วใช่แล้ว

0: น้องๆบัดเดี๋ยวเนี่ยการต้องการหน้าเฮาก็แล้วหมดล่ะเฮาจะไปซ้อรับจ้างอีหยังดีฮะ
1: ก็หน้าไก่ปี
2: ้สวัสดีค่ะคุณสาว
0: สวัสดีเจ้า
2: ใครอยากไปเป็นหางเครื่องวงดนตรีมั้ยรายได้ดีท่องเที่ยวทั่วประเทศเหนือใต้อีสานไปหมดนั่งรถบัสติดแอร์เย็นสบายเลยที่พักฟรีอาหารฟรีไปไหม
0: เปิ้นเฮืออย่างใดเจ้า
2: คือละ300จ้า
0: อีป้าอีป้าถ้าจะไม่เป็นหางเครื่องเนอะ
3: ไอ้เดี๋ยวหางเครื่องไอ้หยังหางเครื่องเฮือหางยาวเหรอ
0: ไม่ใช่หางเครื่องวงดนตรีที่เปิ้นเต้นกันหยาบหยาบนะป้า
3: ไปเจอไปเจอหอคือมันได้ชายจางปีกหมา

0: น้องตั้งแต่เฮามีวงดนตรีนี่นะปีว่าม่วนดีได้นั่งรถติดแอร์เย็นก็เย็น
1: เจ้าใครปิกบ้านนะ
0: เอ๊อีน้องนี่อย่ามาสุ่นฮะสู้ให้ซ้อเพิ่นเฮาคืน300ก่อนมาเดี๋ยวเฮาได้กี่วันล่ะ
1: เดือนพอดีไล่ปี
0: หั่นรวมแล้วก็ 18,000 ถ้าได้สตางค์ปีจะบอกให้อีป้อมาเอาปีจะซื้อสร้อยปีจะซื้อแหวนซื้อเลสจะใส่แม้หากเลยอะ
1: เพิ่นจะฮื้อไหวปี
0: เฮ้ยเจ็บปีปาก

0: โถโถโถทำหมูสังโคอันดนตรีสุดเขตประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนปะลำปะเหลือมาเชาะหาจนเกือบพบตีนี่เป็นว่ามะบูมเห็ดจอกเพ
1: ่โอปี้ป้อมาแล้ว
0: เออได้ฮับจดหมายสูนะกะอีป้อก็ฟังชดมาเนี่ยชูเบิกสตางค์หาได้แล้วกะ
2: ซอซอป้อมาขอเบิกสตางค์กะตัวว่ะ
3: เงินค่าอะไรกัน
2: ก็กะตัวข้าเจ้าขนาดกะ
3: ค่าต้องค่าตัวอะไรข้าวสารหมดไปกี่กระสอบแล้วรองเท้าก็ซื้อให้ถุงน่องก็ซื้อให้กระโปรงก็ซื้อให้ทำผิดระเบียบของวงด้วย
2: ผิดระเบียบอะไรยัง
3: เต้นยกขาไม่เท่ากันหักคนละ100บาท
2: โ
3: หเต้นไม่ยิ้มหักคนละ100บาทรวมแล้วพวกเธอเป็นหนี้วงคนละ 1,000 บาท
0: อันนั้นโอ้ท้อจะหนี้น้ำเหลือไหนอีกมาทำมาเต้นมาทำมาเติ้นมาแล้วปีกเมื่อไปชอกห้องกาบ้านเฮาเหียดีกว่า
2: อันเจ้าเขาก็มาอิดดิฟกับเดียวเนี่ย
0: ไปปีกบ้าน
2: ไปเมื่อบ้านดีกว่า
3: เดี๋ยวๆๆๆพวกเธอไปกันหมดแล้วใครจะเต้นให้ซ้อล่ะ
2: เฮาะก็ซ้อก็เต้นคนเดียวกับเจ้า
3: เออ

0: าปุกาหมูน้อยขายอย่างเจ้า
1: ขายมีดกะ
0: อูเล่นบัดใดเจ้าจะซื้อหมูน้อยถ้าปุกาขายจะซื้อถึงหมูถึงปุกาเนี่ยจะคิดขายตัวตะใดเจ้า
1: อ๋อตัวก็สัก350ถึง400น่ะกะ
0: อย่างมาแปลงเจ้าห้องใหม่เหรอไอ้ห้องราคาบ่ใช่ห้องเสียงหมู
1: โหราคานี่บ่แพงแล้วเนอะหมูเฮาเลี้ยงด้วยอาหารสัตว์อย่างดีนะบ่มีสารเลี้ยงเนื้อแดงตัวเนอะ
0: โอเคจ้าหมูก็น่าฮักคนก็น่าฮัก

0: เราจะขอเจาะเวลาหาอดีตกับสาวงามผู้ครองตำแหน่งมาหลายสมัยหลายเวทีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า
0: ก่อนที่คุณจะมาเป็นนางงามคุณประกอบอาชีพอะไรมาก่อนครับ
1: ไม่อยากจะอู้เจ้าอายแต่ก็ต้องอู้เลี้ยงหมูมาก่อนเจ้าพอดีโดนพวกกาหมูมาจุเฮ้ยเลี้ยงหมูว่าหมูใบใจสารเร่งเนื้อแดงพอเปิดมากวดฟาร์มเขาเจ้าเจอสารเร่งเนื้อแดงก็เลยโดนสั่งปิดฟาร์มเจ้าเฮ้ยก็เลยหันเหชีวิตมาประกวดนางงามลาเวทีเจ้าที่ลุยไปประกวดจนเปิ้นบ่ฮื้อประกวดเจ้าพ่อประกวดบ่อยเนาะช่วงหลังนี่ฮะมันนี่ก็เลยเปลี่ยนชื่อเจ้าขึ้นเวทีนั้นก็เปลี่ยนชื่อขึ้นเวทีนี้ก็เปลี่ยนชื่อหลังสุดนี่ข้าเจ้าบ่ได้ขึ้นเวทีสักกรรม
0: อ้าวแล้วทำไมไม่ขึ้นเวทีล่ะครับ
1: ข้าเจ้าจำชื่อตัวเก่าบ่ได้นะกะเพราะเจ้าเปลี่ยนชื่อมานั่งโคศกก็เลยข้ามข้าเจ้าไปเหี้ยโอ้ยแต่ว่ามันซื้อนี่แหมไปประกวดแหมดีจ้าดีใจได้รับรางวัลเปิ้นประกวดนางฟ้าจำแรงข้าเจ้าได้รางวัลพิเศษได้รางวัลนางฟ้าตกสวรรค์นะเจ้า

ได้คนเฮานี่มันมาแน่นอนเนาะขนาดผัวเก่าเฮานี่น่ะเฮาจวนมันมานอนมันยังมานอนกับเฮาพอประกวดครั้งสุดท้ายเนี่ยที่งานฤดูฝนคนลุ่มไปดูบิ๊กดีทูบีกันนั้นนักขนาดเจ้าหันมันหล่อดีเนาะเจ้าก็เลยไปกับเปิ้นกว่างานจะเลิกปิกมาติรถเอิญนั่นคนขับรถปิกไปเหยียก่อนเฮ้ยเมามาแปลงกับแปลงตะรถกันใดขึ้นก็บ่เฮาขึ้นเจ้าก็เลยเตียวมาเฮาสุดต่างเจ้าตั้งแต่หั่นมาเจ้าก็เลยเลิกประกวดนางงามเจ้าก็เลยปิกมาเลี้ยงหมูอาชีพเก่ากำนี้ตึงบ่ฮึพลาดและเจ้าตึงบ่ใส่สารเร่งเนื้อแดงสารเร่งเนื้อแดงได้กินเข้าไปนักๆนี่มันสะสมในร่างกายนะใจจะสั่นมือจะสั่นข้าเจ้ากลัวช็อกบ่เอาละเจ้า

0: หมวกหมวกไอ้หมวกโอ้ยเมาเหล้าอ่ะเนาะหัวงมโกงโง่ไอ้หมวกต่อนี่ไปนะไอ้หมวกกินเหล้าข้าก็จะกินเหล้าอันยังจะเกิดก็เมื่อมันเกิด
1: กินก็ยังบ่กินเอ้ยไอ้ก็บ่ได้ห้ามลูก
0: ให้ปะจะไปว่าเฮาหายเน้อชูกินได้ข้าก็กินได้

0: พี่น้องศรัทธานาบุญทั้งหลายปล่อยหลวงวัดเฮาปีนี้มหรสพก็ตามที่ตกลงกันละเน
1: า
0: ะ1มีหนัง
1: ครับ
0: 2มีลิเก
1: คร
0: ับ 3มีดนตรี
1: ครับ
0: โอ้สำหรับดนตรีนั่นก็เอาคณะบุญศรีรัตนนังนึ
1: นั่นๆๆนั่นๆอย่าง
2: น
1: ั้
2: นนั่นเนาะ
0: คำเดียวคำเดียวก่อนปีนี้พ่อกำนันขอตั้งกติกาหน่อยเพราะปีที่ผ่านๆมาเนี่ยมีการมีงานก็จังมีเหตุการณ์บุบกันตีกัน
1: แม่นๆๆพ่อกำนันแม่น
0: โอ้ปีนี้กำนันขอตั้งกติกาไว้ว่าถ้าไผตีกันก่อความบาดชะงบในงานถ้ายับได้จับได้คนที่ก่อเหตุมันจะต้องรับผิดชอบในงาน
1: แม่นๆๆแม่น
0: โอ้สมมติว่าถ้าตีกันหน้าจอหนังไอ้คนที่ตีกันต้องหักใจกาหนัง
1: เอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
2: แม่นแล้ว
0: ถ้าสมมติว่าเตะกันหน้าหงลิเกคือคนนั่นก่อเหตุนั่นหักใจกาลิเก
1: เอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
0: ถ้าเตะกันหน้าเวทีเออเวทีดนตรีคือหักใจกาดนตรีตกลงก่อ
2: นต้องเลยอย่างเงี้ยถ้ามันยังอ่านเขาบลา
1: แม่นแม่น

0: ปิดที่ไอ้เลย
1: หมวก
0: น้องงามเนาะ
1: ไอ้หมวก
0: เอ้ยมันยัง
1: เอาเช้าตังค์หรือหางเครื่องกะ
0: เออจ้าไม่ใช่ตังค์อยู
1: ่เออที่เขาขอประจายการนี่มาเ
0: ฮ้ยผมไม่ยังยังไงวะ
1: ฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ
2: ช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่พี่เอ้ยยศ
0: แ
2: ม่แม่โอ้ยก็เหตุการณ์จนได้เนาะไปไปไปอู้กันที่กองอำนวยการ
0: เงียบกะกำนันเงียบกะ
2: เ
0: กินเลยเรื่องไม่อี้เงียบไอ้มวกเกินเลย
2: ไปไป

0: นั่นมีอย่างว่าไ
1: หมอ้าวฟังเธอดีนะมาเดี๋ยวนี้ตามกติกาที่ตกลงกันในที่ผสม
0: อ
1: ายหมวกกับปุ้ยเอ๋ยจะต้องรับผิดชอบกาดนตรีของบุญศรีละตันหนัง
0: เออว่ามาคำนั้นดนตรีบุญศรีบุญเสือเนี่ยมันเราใด
1: ก็บัตรใดเก่าสำหรับดนตรีของบุญศรีละตันหนังเนี่ยเปิ้นหามาคืน 25,000
0: ฮะ 25,000
1: โอ้โอ25,000 บ่ได้ดอกไอ้หมวกกะปิเอ้ยก็รับผิดชอบไปเน้อกำเดียวเอาสตางค์ไปเสียฮือเปิ้นเหียนเ
0: น้อโอ้ยหน่อดนตรีบุญศรีรัตนังแป้งไม่แป้งบอด1 25,000 ก็ได้ว่าหมวกปัน2,000โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยกะลำปีนี้จะคุ้มกะดนตรีก่อนนั้นเสียงพ่อเมียเสียพ่อเล่าแต่เอ้ยเฮ้ย

0: ไอ้มูนเขาไปสอบทำงานทางกรุงเทพบอกเนี่ยนะปีนี้ก็บ่มีกำไรนะ
1: ไอ้บักให้ไปนะไอ้เป็นห่วงตั้งบ้านนะ
2: ไปเตอไอ้มูนจะไปห่วงอย่างตั้งบ้านนี่มาห่วงตั้งบ้านจะเอาอย่างมากิน
1: จะไปวันไหนตา
0: เขาว่าเขาจะไปวันฮือนะไปหน่อยไอ้มูนหน่อย
2: ไปเตอไปเตอไปสอบหาเงินหาทองมันหูกแดงจะซักผ้าเหอ
1: ข้อ

0: แดงแดงไอ้จะไปแล้วเนอ
1: จะไปก็ยังบ่ไปกระเป๋าแดงก็เกี่ยวมาเฮียแล้วเหรอ
0: เออนะไอ้จะไปแล้วนะใส่ห้างไอ้มีไหนน่ะ
1: ใส่ห้างไอ้แดงก็เกี่ยวไว้บนเตียงหักกะ
0: บ่มีหรอลองเข้ามาพอหรอ
1: บ่เข้าไปละยองติดเตียงหักกะอยู่นี่ก็หันอยู่รู
2: ้ไปไอ้มูนรถมาแล้ว
0: แหมรถมาเหรอโอ้เมียบ่ฮู้ใจ

0: ไอ้ซื้อแป้งมามีที่ในกระเป๋าขั้นทาเห็นเนอหอมหอม
1: ทาแล้วรอไอ
2: ้แดงเอ้ยมาห้าวกระเป๋าแม่ก็มาจัดมือหนิแม่บัดได้มาเอวหาสูนี่แม่จะมานอนสักสี่ห้าคืนนะลูกเนอ
1: ไอ้มดไอ้มดคืนนี้ไอ้ไปนอนนอกหนึกอีแม่มานอนบ้านนะ
0: มดหวังสิแล้วเรามันจะมาหาห้ามันอย่างวันนี้ก่อนแม่เมียโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่เมียบ่หูใจ

0: แม่เมียก็ปิ๊กแล้วแรงนี้ขอกินลาบสักคาบลำลำสักกระหม่อมแดงเอ้ยแดง
1: เจ้าอย่างไอ
0: ขอไปเก็บผักไผ่หอมด่วนนะไอ้กำลอง
1: เก็บบ่ได้ไอ้
0: เป็นยังเก็บบ่ได้
1: อันนั้นมา
0: หาหมดวังแถมแล้วเฮากินลาบแล้วนอนบ่ได้มันก็บ่ตายลูเมียบ่ฮู้ใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

0: พ่อหลวงออกไปพ่อหลวงต้องเว้นวรรค
1: เว้นวรรคเว้นวรรค
2: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังน้ำเหลือออกไปเว้นวรรคเนี่ยผมมาจากการเลิกตั้งนะผมผิดตรงไหน
3: ก็ผิดกะพ่อหลวงขาดจริยธรรม
2: ขาดตรงไหนชี้ชัดๆมา
3: ก็พ่อหลวงขายหมูคนต่างชาติอ่ะ
2: ก็หมูพ่อหลวงอ่ะกู้เงินธกส.มาซื้อกําไห้ก็ขายอ่ะกะ
3: ก็พ่อหลวงซื้อมาตัวเดียวบัดนี้ขายยังมี7ตัวอ่ะ
2: ก็มันเกิดลูกละโอ้ย
3: อ้าบ่ฮู้ละพ่อหลวงต้องออกไปพ่อหลวงเว้นวรรคเว้นวรรค
2: เอาละเอาละพ่อหลวงจะเว้นวรรคก็ได้แต่วันนี้มีข่าวสําคัญจะบอกฮื้อเป็นคําสั่งจากทางการเป็นระเบียบออกมาว่าห้ามพนักงานหญิงใส่กางเกงในเวลาทำงาน
3: ป้าไปเลยพ่อหลวงไหนพอแล้วฮั่นพ่อหลวงอ่านผิดป้านว่าห้ามพนักงานหญิงใส่กางเกงในเวลาทำงานฮ่าฮ่าพ่อหลวงเว้นวรรคผิดตี้ฮ่า

0: ป้อหลวงบ่ได้ยึดติดกับตำแหน่งหน้าที่อะหยังแต่บ้านเมืองต้องมีกติกาถ้าป้อหลวงฮื้อเลือกตั้งใหม่ป้อหลวงการป้อหลวงจะไปแต่ถ้าป้อหลวงชนะทุกคนต้องถอย
1: บ่ได้บ่ได้ป้อหลวงขาดความชอบธรรมป้อหลวงต้องออกไปป้อหลวงต้องเว้นวะ
0: สู้จะเอากันตายแต่กันนี่เอาละเว้นก็เว้นวันนี้มีข่าวด่วนมาทะเมาะประกาศคนขับรถ3ล้อเครื่องเพศชายหาย
1: พ่อบ่ใจกับป้อหลวงไหนๆพ่อล้อเปิ้นว่าคนขับรถ3ล้อเครื่องเพศชายหายป้อหลวงเว้นวักพิตตี้แถมมะ
0: อันกะอันป้อหลวงไปก่อนเด้อ
1: จะไปไหน
0: ไปกกต.
1: แล่ๆๆจะไปหากรรมการอี
0: ไปกกต.ไปกินก๋วยเตี๋ยว

0: แม่มันเฮ้ยเจ้าบ้านเพื่อนบ่เอาข้าแล้วนะบัดเดี๋ยวนี้นะ
1: ใช่ตัวจะได้ก็ตึงบ่ได้ถ้าข้าเว้นวรรคพ่องกะ
0: ตัวจะเว้นวรรคยัดยางตัวบ่ฮักข้าละกะ
1: คือว่าจิอี้นะตัวพันธมิตรบุก
0: ไอ้อย่างแม่มันพันธมิตรกันตัวน่ะ
1: ก็พันธมิตรประจําตัวน่ะกะอัคคีปึ้งลึงอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้อย่างอัคคีปึ้งลึง
1: พ่อมันก็น้ออัคคีก็ไฟปึ้งลึงก็แดงอยู่หั่นน่ะเนี่ยมันฮือกันเนาะ

0: ไอ้ยังมาซ่อมแห่อยู่ไม่จะได้ไปเมื่อใดน่ะ
1: ช่อมหน่อยเด้อแถมแต่ว่าไปเจอต่อไม้ปุ๊ดนี่หน่อยนี่
0: เอ๊ะเขาจะไปทางใดหาวะเนี่ย
1: ไปไหนก็ได้ที่ฉีท่าจะมีป่าหนักๆน่ะบะเออแถมเอาไปทางหลังบ้านเนาะไปทางหน้าคนมันหลายนะ
0: วันนี้ถ้าเราได้ป่าหนักนะเฮาซ่านะลุงใจเน
1: า
0: ะ
1: ป่าแต่เปิ้นว่าบ่ดีว่าเฮียกอนมันจะแกนมันจะแกน
0: ลุงใจแกนบ่แกนน่ะลุงใจน้องพ่อหั่นเหรอ
1: ฮะแม่มันโอ้ย
2: จะไปตอนแห่ตั้งใดเจ้าลุงใจไอ้แซม
1: ฮ่าบ่เฮ้ยแต่กลัวปะคนหลายก็จะมาปะใช่แม่มันมันก็มันตะมันว่าพ่อนะคงใช้ถ้าจะมันลูกแฝดละหนอ
0: เออนะลุงใจจะไปถามประมาณนะไปๆๆๆมันมันมันมัน

0: chém, vơi vơi là chém. Cú nào nè?
1: Nè, Johan con, ถ้าตอดแถมกามก่อนผมจะลงไปเปลี่ยนแขนนี่หนาวมาทำไมอยากกินของล้ำมันก็ต้องทนหน่อยสิเพ
0: ่ไอ้ล่ะไอ้แชมป์ไอ้แชมป์มึงจะตอดเขาปากก็ว่ามึงจะตอดเขา
1: โอ้โหขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจเนอะ
0: น้องมันน้อน้องมันน้อไอ้ล่ะไอ้กูจะออกทางใดเนี่ยไอ้แชมป์น้อไอ้แชมป์น้อ

0: ฉี่ไอ้เข็มมันมัวไปช่วยล้างแห่มันเขาจะเปียไปลืมหลวงนี่ชัยเกิดปกเขาไว้ก่อนเอ้าไอ้แชมป์ข้างหน้าเท้าปะแม่มานนะได้จัดนักหนูเนอแชมป์เนอะ
1: เออไอ้ยังบอกว่าต่อลุงใจเนี่ยแบ่งป่าเอาตัวง่ายไปไว้ตั้งตักติ๊กเนี่ยก็ไม่อย่างไรนะ
0: เว้ยมึงจะไปอู้อันกับแชมป์แม่ด้วยกันมันแบบม่วนนะบักเอาไปเดี๋ยวแบ่งละช่องปูนข้างหอยนี่เอามาเอาว่าบอกเปิ้นว่ากินหอยห่วมกันมันจังนายกันนะแชมป
1: ์โอ้เฮามาเชื่อลุงใจกินสตางกับแบ่งป่าบัดเต้ากันเนี่ยมันจะนายกันตอนนี้แล้ว
0: มึงจะเอาปุ่นได้กันแล้วแต่ลุงจะเอาปุ่นนี่
1: เพราะคนแบ่งอย่างมาเอาปุ่นจากตัวเก่าอีเนี่ย
0: ก็จะไปหน่อยนักเจอไอ้แชมป์กูจะไปล้างติ่งล้างมือกูก่อนนี่อันละเจ็บเหี่ยวหมด
1: แบ่งมาเต่ากันโน่นลุงใจเนี่ยฮะโอ้โหเล่นเอาปันริมหลวงใส่ในกับอกนี่บ่กำเดียวลุงใจจะรู้สึกถ้าจะเปลี่ยนน้ำปลาดุกเนี่ยเขาใส่แตนก็มาปันริมออกมาลุงใจปีกับป้า
0: เอ้าอ่างลุงจะตอดตรงนี้แถมสักหน่อยก่อนดีกว่ามึงปีกก่อนเตอร์แฉม
1: โอ้มาด้วยกันก็เมื่อด้วยกันมาก่อนมาลุ้นจะได้ไปไปปีก
0: มาปีกเถอะนะ
1: ปีกป้า
0: ป้าปีกก่อนปีกบักแฉม
1: โอ้จะปีกเราเกิบมาติ้วยังอ่ะซุบล่ะ
0: โอ้เจ็บตีน
1: เจ็บตีนก็ซุบเกิบนะจ๊ะซุบล่ะ
0: ก็กูบาดซุบ
1: โอ้ยซุบซุบมาเดี๋ยวนี
0: ้บักซุบก็ซุบบักอะไรล่ะอะไรฮ่าฮ่าอะไรอะไรโอ้โหแชมป์ปลาลิ้มจะได้ว่ามีเงี้ยงเนี่ยแชมป
1: ์ก็มันปลาขี้รักลุงใจมันก็เปลี่ยนพันหัวอย่างนี้ครับ

0: สิงแก้เสื้อซับลายคุยยุยเอาไว้ป้องกันหยัง
1: ให้หูอี
0: เจ้า
1: จะบอกลุงเอาไว้ป้องกันหมาก
0: ันมาเฮากะลุงกันมาครบกะป้องกันหยัง
1: ให้หูอี
0: เจ้า
1: ลุงจะบอกเฮ้อที่ลุงซับลายคุยยุยนี่นะลุงเอาไว้ป้องกันหมาถาม
0: ลุงเกยโดนเจ้าของหมานวดหน้าด้วยฝ่าเท้าก่อนอู้ดีบัดสอบเอาระเบิดหยักปากเหี้ยดีก้า
1: ไปดีกว่าอู้อีกน้องนี่ไร้สาระ

0: เฮ้ยไอ้นักเรงรุ่นน้องมาฟังทั้งลุงเพ้
1: แม่เฮ้ยซ่าสุดๆเลย
0: ล่ะล่ะล่ะเฮ้ยไม่แน่จริงเลยบัตรจริงนะนี่เฮ้ยยิงฟันบะเข้าครับ
1: โอ้โหลุงห้ามขนาดเลย
0: บัตรใจห้าบะเข้า
1: เปิ้นฆ่ากันยิงกันที่ไหนลุงบะเข้า
0: บะเข้า
1: แล้วยิงอย่างบะเข้าครับ
0: โอ้โหเข้าไปกระจายอะแต่ยุคนี้สมัยนี้ประเทศชาติกำลังต้องการสมานฉันท์อะไร
1: เดี๋ยวเปิ้นว่าสมานฉ
0: ัน
1: ท์อ๋อ
0: นั่นอันนั้นแหละต้องสมานฉันท์
1: ลุงมีสมานฉันท์ผมก็มีเหมือนกันนะผมมีสามัคคี
0: เออเนี่ยประเทศชาติกำลังต้องการ
1: แต่สามัคคีของผมเนี่ยเป็นสามัคคีบาทานะจะเอาขึ้นลุงเอาก่อนฮะ
0: บาทาสามัคคีมหาลุงอย่างนี้มันต้องอารยะขัดขืน

0: ไม่หัวเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ครับบุคำลาบผมถ้าไม่อยากโดนนวดหน้าด้วยฝ่าเท้ามากราบตีนปูสิงเสียดีๆอันคำ
1: ปูสิงขี้เขี้ยวขี้มูยี่กับแม่ได้ไงแล้วว่าคิงอยากจะโดนลูกกุยแผนโบราณ
0: คิงนี่นะโชคดีนะถ้าหาบอกปืนนะไปจำนำวันนี้คิงตาย
1: แล้วบุษีขี้เขี้ยวคิงนี่ขวานหูเคยแห้งบัดได
0: ้
1: นะ
0: ยันยังยัน
1: มีไปแลกกินเหล้าแต่เจ้าไม่งั้นคิงตาย
0: คิงแน่อีถ้าคิงแน่จริงคิงเข้ามาเลย
1: เข้ามาคิงอย่าเข้ามาใกล้ฮะนะ
0: นี่ยัง
1: ฮักกลัวนี่เอางี้ดีกว่าถ้าคิงคล่องใจคิงกลับมาคนละกระบอก
0: ปืน
1: ไฟสาย
0: เอามานี่ยังวะ
1: เอามาสายใส่กันนะกะคือมันตายกันไปข้างก็ว่าคือทานมันหมดกันไปข้างเลย
0: เอาอย่างอันเหลือได้เลยเพื่อนเ
2: ฮ้ยสิงเหนือเสือใต้เอาไฟฉายส่องกันนักเลงขี้เขี้ยว
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: โหเมียบ่แพงอันนั้นพี่ฮาไปจานแกงฟังไรอีหยังนั่น
1: เป็นแกงจิและเตื้อไอแม่จินำพี่ฮาเราไปจิแกงจินำพี่ฮาเราไปจิแกงเอาจานกันเหี้ยจีนเนี่ยเอี้ยมันง่ายดีโหอีแม่เอาเข้าไปจานแกงฟังไรอีหยังนั่น
0: เอาจานกันเหี้ยเป็นการคนเข้าไปจิเอาจ้อนหีบเอากินอย่างเงี้ยมันง่ายเด้
1: โหอีแม
0: ่ฮะ

0: ป้าแป้งอีแม่ว่าบอกเฮาแม่มึงเหียจะไปเอาเสื้อเอาสิ้นไปซักศูนย์กันมันบ่ดี
1: มันบ่ดีที่ไหนแม่เฮาก็มาหามันคบกันเหรอ
0: มันบ่คบกันนึงเก่าอ่ะกำบอลานเพิ่นว่ามันบ่ดีมันบ่มีสง่าราศีหิบ่มามันกล้าบ่ขึ้น
1: ขออีแม่จะไปหน่วยกับเมียเฮาเถอะซักจังได้จังมันซักศูนย์กันฮะมันง่ายดี
0: โอ้ยบ่แปลงลูกแม่

0: แม่เขาขออีล่าเป็นเมียเขาเหตุ
1: ไผว่าสักเตือพออีเอ้ยเมียตายยังบ่ถึงเดือนจะมาเอาน้องเมียบ่เอาบ่เอาอีแม่บ่ฮึเอาบ่อายฮึผีก็อายฮึคนพ่องกะ
0: เขามาอายแล้วนายแม่เขาจะลวดเอาอีล่าเห็นเนอลวดแค่เนี้ยนี่มาง่ายดี
1: ฮู

0: ก็ผัวเองก็ตายไปแล้วเนาะเองก็ขอลาอีป่อปิกเมื่อบ้านเมื่อจองอยู่กับอีป่ออีแม่บ้านใต้เหียนเนาะ
1: โอถ้าเมียมานานเมื่อยแล้วอีป่อจะอยู่กับไผ
0: ก็อีป่อก็อยู่คนเดียวเหียกะถ้าเองมีเวลาเองก็จะมาแวะเอี่ยวให้ป่ออ
1: ีป่อว่าแต่ว่าดีเมียบ่านานมาถ้าปิกแล้วบ่ลวดเป็นเมียอีป่ออยู่ในนี่มันง่ายดี
0: โหไผว่าซะเตื้ออีป่อลูกไปเอาป่อผัวฮู้เพียงไหนก็อ้ายเพียงหั่นน่ะบ่เอาบ่เอาเจ้าบ้านบ่จะเล่าหัว
1: เล่าจังเขาหยังเขาปวดกลางเขาก็จะย่างไปเองอีป่อว่าแต่ว่าดีเป็นเมียอีป่อเถอะมันง่ายดี

0: ังครับรถผมมาซ่อมตะวันเรียบร้อยหรือยังครับ
1: รถของคุณสียังครับ
0: กันสีดำๆนะครับ
1: อ๋อเรียบร้อยแล้วครับมีปัญหานะครับนี่คุณแก่ของคุณครับตัวนี้นะครับ
0: ขอบคุณครับหวังว่าคงจะขี่ซิ่งเนาะช่างเนาะ
1: โอ้รับรองล้านเปอร์เซ็นต
0: ์ครับผมไปก่อนนะครับช่างครับ
1: ครับโชคดีครับ
2: ฮ่าต่อไปเราคงจะรวยแล้วนะ
1: รวยยังไงลูก
2: รถที่เพิ่งออกไปเมื่อกี้น็อตเหลือเป็นปี๊บเลย
3: อัลลาไอช่างสายยันนั่นไปไหนซ่อมรถยังไงนี่ฮะนี่ฮะ
2: พ่อรีบปิดอู่แล้ว
1: ยัง
2: คนเจ้าของรถเมื่อกี้เขาจะมาตื้อพ่อ

0: สวัสดีครับนายช่างครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมอยากจะได้รถสักคันนะครับรถมือสองก็ได้ครับ
1: รถของเฮาที่อู่นี่มือสองบ่มีครับมีแค่มือเดียวครับ
0: โอ้ถ้าได้มือเดียวได้ซ้ำดีครับ
1: อ๋อ
0: รถปีไหนครับ
1: ปี94ครับ
0: ปี94
1: ครับ
0: กันไหนครับกันไหนกันไหน
1: คุณสนใจครับ
0: สนใจครับได้คร
1: ับ หลังอู่ครับหลังอู่กันได้กันหมดๆนะครับ
0: กันเนี่ยกะ
1: ครับ
0: อุ้ยแล้วปี94ปีอะไรปีแล้วนี่มันก็ครับ
1: บัดเจ้ครับปี94คือปี2494ครับ
0: แล้วครับมือเดียวหรอ
1: มือเดียวคือมือซ้ายกำพวงมาลัยมือขวากำประตูกันรถครับ
0: วายอย่างนี้ผมบ่เอาแล้วครับไปซื้อรถถีบขี่ดีกว่า
1: เอาวะครับรถราคาพิเศษเถอะนะครับ
0: บ่เอาแล้วครับ
1: ถามขายภายก็บ่เอาเหี้ยอกยกอย่างเก่าบ่เฮ้ย

0: นะช่างผมเอารถมาทำสีเรียบร้อยยังครับ
1: รถคุณสียังครับ
0: ผมบอกเครื่องช่างว่าเอาสีน้ำตาลนะครับ
1: สีน้ำตาล
0: ครับเรียบร้อยยังครับ
1: เรียบร้อยแล้วครับ
0: กันได้ยังครับ
1: กันได้ฮะ
0: ผมว่านั่นมันสีขาวเลยช่าง
1: ผมก็เนี่ยกับสีน้ำตาลอ่ะ
0: โหผมสั่งนายช่างเอาสีน้ำตาลนะไม่ใช่สีขาวนะเว้ย
1: เว้ยก็แม่นแล้วโลก็สีน้ำตาลเนี่ยเนี่ยสีขาวเนี่ยก็แม่นแล้วนะ
0: น้ำตาลอย่างได
1: โว้ยก็สีน้ำตาลทรายอ่ะ
0: โอ้ยังรู้อีกันเนี่ยสีน้ำตาลสีเนี่ย
1: ถ้าคุณจะเอาสีอย่างอี้คุณต้องบอกทำไมคุณต้องบอกว่าสีน้ำอ้อยอีกอ่ะ
0: โอ้ช่างนี่ยังลุงลังอ่ะโอ้ผมเอาเนอะแล้วผมมาจ่ายสตางค์ด้วยเนอะ
2: โอ้มาเถียงกันอยู่นั่นเนอะอย่าอันทำเหลวคอนปอนยอกแล้วก็แปลงให้ไหมบดีกะ
1: เอาอันบอก
0: ของอูหุ่นเจริญเนอะสายันเนอะ
1: ขอบคุณ

0: วัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ
0: ชอบรถรุ่นไหนเจ้ารุ่นนี้รุ่นล่าสุดเกียร์ออโต้พวงมาลัยพาวเวอร
1: ์
0: เงินสด 600,000 ถ้าเงินผ่อนดาวแค่ 30% เจ้าผ่อน60เดือนชอบสีไหนสีดำสีขาวสีแดงเปิ้นใจสีไหนเจ้า
1: สอบนี้สอบกู้สีแต่บ่มีสตางค
0: ์ปดโทรทโมสังโคเหยเตยุบแล้วมาเอาเปิ้นยังไม่ได้ลองหมาสักกันแต่เน้อคนหยังมาเซ้อมาเหงาดีนะมาเจออีบ่เหงาถ้าเจอใส่แม่จันดีแม่อีบ่เหงาแล้วจะหนาวยุบแล้วบ่ซื้อโดนยูฟาดกูลายเน้อไป
1: โหมันโลดก็ว่าผักกาดนี่ฮะ
2: คุณบ่เหงาคะฝ่ายบุคคลขอเชิญพบตัวด่วนค่ะ
0: ได้

0: พ่อจันดี
1: เจ้า
0: ลูกสาวได้ทำงานจ้าดียังมาขายผักแค่ผักปังอยู่กะ
1: ก็ขายไปเนี้ยอยู่บ้านของง่อมจะอู้เรื่องลูกค่ะ
0: เอออู้แล้ว
1: ทำงานดีเตะดีว่าได้อยู่โซลูมขายรถก่อนเนาะจะบอกให้อีบัวเงานะ
0: ได้เงินเดือนเท่าไหร่อีบัวเงา
1: สิบเดือนบุญ
0: ฮะ
1: ไอ้แม่ไอ้แม่ยังอีน้อยมาเดียวนี่นะบัวเงาอย่างมาโชคดีย
2: ังได้ลูก
1: มาเดียวเนี่ยปั้นแจกทรงขาวบัวเงาพักร้อนตลอดชีวิตที่บ้านข่าวดีแถมแล้วแล้วมึงแบบเนี้ยยังได้ลืม
2: ปั้นได้พักร้อนเมิน
1: แม่เจ้าก็เอาตำลายแม่จันดีนะกะเจ้าย
2: ังได
1: ้ยุบครัวแล้วบ่ซื้อเจ้าด่าลูกค้าออกร้านเลย
2: อ
1: ีแม
2: ่อย่างนั้นไหวลูกแม่จันดีไปยุบครัวบัดซื้อด่าอีน้อยมึงต้องเอาอย่างแม่มึง
1: แล้วประเดี๋ยวนี่จะเริ่มพักร้อนละไก่น้อย
2: เจ้าแม่ฉลองใหญ่เลยนะแม่เน
1: า
2: ะ
1: เอาเลยเอาเลยเนาะหมู่เจ้ากัดเจ้าลีปี่ปี่น้องน้องแม่เลี้ยงจันดีขอเชิญกินเลี้ยงอีน้อยเออเออเออ
0: เนื่องในงานน่ะยังไม่เลี้ยงจันดี
1: เนื่องในงานอีน้อยได้พักร้อนตลอดชีวิต
0: ฮะ
1: หันปวดสอบน้อย

0: อีน้อย
1: เจ้าม
0: านี่ก่อนบัดเดี๋ยวนี้แนวต้องร่วมมือกับอีแม่จัดการป้อมึงไปเด็ดเป็นขาด
1: มันนี่หยัง
0: เพราะมันกินเหล้าอะเพ่งหัวงมไปงมมาบัดเดี๋ยวเนี่ยเอาจ่อยกันบัดเดี๋ยวเนี่ยอีแม่จะมอบหมายในฐานะที่มึงหลวกอีแม่จะให้มึงจัดการป้อมึงตามระเบียบสังคม
1: มามานี่เจ้าจะจัดการคนเดียวอีแม่ป้ออีป้อ
0: มานี่สูมาฟังอีน้อยนั่งลงนั่งลง
2: หยังหยังไหน
1: กึดกอยเหรอว่าอีป้อกินเหล้าปีหนึ่งน่ะ365วันอีป้อกินเหล้าเสี่ยงไปกี่ขวด
2: อันปีหนึ่ง365วันอันอีป้อกิน365ขวด
1: บ้าได้อีป้อต้องลดลง
2: อะเหมาใจไปได้กะ
1: บ้าได
2: ้ลดยังไง
1: ลดลงคือมันต่ำเหลือเก่าอะ
2: ป้อขอดเดือนได้30ขวดอ่ะ
1: บ้าได้บ้าได้บ้าได้ต่ำเหลือนั้น
2: อ๋อกันลดเข้าลดเข้าก็ขอวันขวดอ่ะ
1: เออเอียงแควนนะไม่เน
0: า
1: ะเออวันขวดเอียงแควนกะ
0: เออเนี่ย
1: ลดลง
0: จัดระเบียบสังคมอย่างนี
2: ้วันขวด

0: ยังวกวนผู้มากำเตอะจื้ออย่างน้องหน้ามนน้องนวลอันนงจื้ออย่างขอบอกอาย
1: สวัสดีครับน้องสาวน้องสาวชื่อว่าใดฮะ
2: สวัสดีเจ้าอายชื่อเล่นเจ้าชื่อน้องอ้อยเจ้าอายชื่อแต่เจ้าชื่อถนงศักดิ์เจ้าอาย
1: เอ้ยนั่นเตอะ

แสงใดส่องประดับดาวเวหนดาวใดเด่นในอนทการคำศรัทธายามผองชนวิกฤตมั่นยืนจวบรุ่งยำเรื่อ

ตอลอบยืนเกือบย้อยติดินคอยน้องช่วยเตือนเตือนเมื่ออ้ายได้ก่อเหมือนลีตองจอคู่ยางมาปินเหมือนรถขายยาคู่กับปันเหมือนชมยุบินคู่

0: ป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปองกูปวดหัวเล่าขันตั้งฮันละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปองเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮันนาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮันน้องป้ายอิงฮันนันรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮันน้องเอาไปติดกำ
0: ฮะไปเงี้ยเหนออายเฮ้ปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
1: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอ้ยเงาปอ
2: พระญาติเก่าคืน
1: โอ้โหวันล่างบับพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บและแคบคำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
3: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
0: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
1: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
0: อันยังวันติดปูด
1: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
0: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเนอะแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่งมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
4: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปซอวันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตานไปหาป้อละออนปนเสียไปแล้วพอดีเอาขอนปนไปลงน่ะปนใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังกา
0: โอ้บ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปซอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปซอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลาภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะค่ะภาคใต้เนี่ย
0: ซอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ้างเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นอ๋อเป็นล้านก็คงบ่ไปเนอ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไว้เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป่อคำป่องคำป่อคำป่อคำป่องเผลอๆจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป่อนั่นเนี่ย

0: ก็นึกว่าพี่แสงไปอยู่
1: อยู่กาไม่อย่างต้อง
0: เฮ้ยพี่แสงเนี่ยมีไอ้เกี้ยวนะขี้ข้ามอย่างตึกมาเต้าบะเปียงเด้อผ้าควรนี่บ่เคยซักคือผัวมันเลยอ่ะ
1: โอ้ยต๋องมีหยังบ่แก้วขี้ข้านนะยังดีกว่าป้อหัวปี
0: ่
1: ป้อหัวปี่นะแรงมากินเหล้าเมาเหี่ยวเสียเตียวป
0: ี
1: ่เนี่ยเป็นคนเอาเตียวไปซักเหม็นว่าแล้วใครหักเหี่ยวคนเท่านะมันจิ้มเหมือนเหี่ยวละอ่อนเน
0: ้อแต่พี่แสง
2: เออกินข้าวง่ายแล้วบ่ต้องไปช่วยกาหยังเนาะเล่าขวัญป้อหัวแม่ผัวเน
3: าะอ้าวไปเรื่องของผู้อ้นละจะไปปากมันเป็นใจได้สูงวันใดบ่ได้เล่าขวัญเปิ้นนี่มันเป็นใจได
0: ้เออเองเขานี่นะวั

0: อ๋อพี่แสงแต่ว่าพี่แสงหันก่อ
1: หันยังต้อง
0: หอกไอ้คำกับพี่บัวน่ะกะเพื่อซ้อนรถกันกอดเงากันขึ้นล่องขึ้นล่องไงพี
1: ่เออเป็นหูมามือแล้วหรอต้องเขาเป็นจู้กันไม่ยาก
2: เออพี่แสงเล่าควันเจ้ากะเจ้าตึงมันยอมเนอะเจ้าจะไปแจ้งป่อกำนัน
1: แน่จริงก็ยังบ่ไปพี่มันเจ้าจะกลัวป่อกำนันกับหน้าผัวปี่เนี่ย
2: เออเจ้าตึงจะไปแจ้งป่อกำนัน
0: เออแน่จริงยังไปแจ้งขี่ม้าสามซอกไปบอกคือป่อกำนันด้วยไอ้บัวถือทึ่ง

0: ำนานเจ้าข้าเจ้าตึงมายอมเนอะไปเดียวนี่นะพี่แสงใกล้ตองกับเธอนะเล่าขวัญเจ้าเพราะว่าเจ้ากับไอ้คำน่ะเป็นจู้กัน
1: อ๋อมันมีแจล่ะ
2: ตองแสงไปเล่าขวัญเปิ้นยังเขาหันยิ้งหงายใจคว่ำกะถึงไปเล่าขวัญเปิ้น
3: มาหันเก้าหันเขาซ้อนรถกันมาได้ป้อกับนั่นกับมันกันวันนั้นเจ้ากับหันเอามียิงซ้อนรถใส่แว่นตาผมยาวเหี้ย
1: โหเล่าขวัญป้อแถมกะปักซองโตเฮดีก้าคนอย่ามาปากบดี
0: ป้ากับนั่นเจ้าข้าเจ้าตึงมายอมเนอะ
3: มายอมจะเอาอย่างไรก็ว่ามาแล้ว
0: ก็จะปั๊บพี่แสงใกล้ตองกะเทย
4: พอจะปั๊บจะได้ก็ว่ามาแล้วกี่ร้อยกี่ปันว่ามาแล้วพอไม่ใช่เคยขวเด้อคุณนายบัวถึกทึ่ง
1: หยุดหูปากกำเดียวบอกกำนันจะจัดการฮื้อโอ้ย

0: ต้องจะไปใกล้ก้นม้าเน
1: อะอ๋อเพิ่นพ่อบ่ได้แล้วพี่แสงอ๋อไปดิสังเวชเนาะม้านี่ตัวใหญ่ตัวหลวงห่างก็จับใหญ่ตีนน้อยเดียวพี่แสงไอ้ล่ะ
0: จ้าน้อยม้านี่ปากอีตองกระเทยจ้าน้อย
2: หูเล่าควันคนบ่มีที่เล่าแล้วเนาะไปเล่าควันม้าเสียม้าดีปากเขี้ยวโฉนปอลมแถมกำนี้คือมึงไปเล่าขวัญจ้างเด้อตองเด้อคือจ้างดีดหัวโฉนปากว่าเขียวเก้าหูมันจะได้สมใจมึงลาบป่าลาบหูชอบลำ

0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านเฮากู้คนเนาะประเดี๋ยวมาพร้อมกันหมดแล้วเนาะ
1: เริ่มประชุมเลยพ่อหลวงประชุมเจ้าก็เลิกเจ้านะ
0: จะฟังไปไหนวันนี้มีเรื่องสำคัญฟังกันให้ดีเนอะหัวข้อประชุมข้อที่1เปิ่นฮือพ่อหลวงสำรวจรายชื่อผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ส่งไปที่อำเภออ
1: ่ะขออนุญาตถ้าอย่างนั้นผมคนเนอะพ่อหลวง
0: เจ้าหน้าที่เปิ้นจะไปสอบถามที่บ้านคนเดียวลุงใจข้อที่2ถ้าไผตกเกรดยากจนเปิ้นจะส่งไปฝึกวิชาชีพที่อบต.ปุ่น
2: ปัญจัยเบี้ยเลี้ยงตกกับป้าหลวง
0: เปิ้นฮือไปอบรมฝึกวิชาชีพเอาความรู้บ่ใช่ไปเอาเบี้ยเลี้ยง
1: จะเปิ้นเลี้ยงเข้าเฮาตวยกับป้าหลวง
0: ข่าวหมู่นี่แต่มาแน่บางทีเปิ้นอาจจะมีฮืออยู
1: ่นะป้าหลวงกันว่าเปิ้นมีเบี้ยเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงเข้าเฮาตัวเองนะผมขอเอาเมียผมไปแถมคนนะครับอันอยู่บ้านก็เป็นห่วงกลัวมันมาได้กินอิ่มป้าหลวง
0: ลุงใจเด้อลุงใจเด้อ

0: ราวที่แล้วอ่ะที่เปิ้นมาแจกผ้าห่มไผ่ที่ยังตกค้างบ่ได้ครับเตื้อ
1: ผมอยู่บ่ได้นะครับหลวงครับ
2: อันผมก็ยังบ่ได้จังเด้อพ่อหลวง
0: กำเดียวก่อนมันขาดไผ่บัญชีมีที่หัวหน้าหมวดปุ้น
3: จะว่าการแจกผ้าห่มเฮาบ่ได้ไปมองแค่ความยากจนอย่างเดียวขอมองไปหาผู้ที่ฮื้อความร่วมมือต่อส่วนรวมพ้องบางคนน่ะเปิ้นอยู่ดีมีกินก็จริงแต่เปิ้นฮื้อความร่วมมือกับเจ้าบ้านงานพัฒนาเปิ้นก็บ่เคยขาดบางคนน่ะตุกแตะบ่เคยไปร่วมมือรอก็เปิ้นเอามาแจกอย่างเดียวอย่างลุงใจกับไอ้แซมอะ
2: อะเดี๋ยวอะเดี๋ยวอันจะไปมาพาดพิงถึงลุงเนี่ยอีเพิ่ง
1: ถอนครับพูดเดี๋ยวนี้อีเพิ่ง
0: เอาละบ่ต้องมาเถียงกันกำเดียวถ้าหัวหน้าหมวดเปิ้นส่งรายชื่อมาก็ถึงจะฮู้วะแล้วก็ขอฝากไว้ตวยไผ่ที่บ่ช่วยเหลืองานชุมชนอะหยังน่ะอย่างน้องเพิ่งว่านี่ก็มีส่วนถูก
2: ป้อหลวงเอียงละแขม
1: เป็นใจกันแต่เขาสงสัยป้อหลวงถ้าจะเมาอีเพิ่งนะลุงใจ
0: โหไอ้แซมมึงว่าอย่างก็
1: เขามาได้ว่าอย่างหรอ
0: เอาละเมื่อทุกคนมีปัญหาอย่างแล้วป้อหลวงก็ขอปิดประชุม

0: ้าวพร้อมระบอหมู่เฮาลองเข้าแถวกันดีๆ
1: แชมป์แชมป์แชมป์มาอยู่ตังเพนี่มาดีโจกช่องจันนะบะ
2: แต่การลงใจ
0: เอาละเมื่อเข้าแถวกันเรียบร้อยแล้วเอ้าเจ้าหน้าที่เริ่มแจกตั้งแต่หัวแถวไปเลยเนอะเนอะพ่อแม่พี่น้องหันก่อเวลาบ้านเฮาตกทุกข์ได้ยากมีปัญหาอย่างกะภาครัฐเปิ้นก็บ่เคยขาดเพราะฉะนั้นหมู่เฮาต้องร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเนอะ
3: ป้าหลวงผ้าห่มวิทไป2ผืนเนออ
0: ้าวมันขาดไปได้อย่างไรกําเดี๋ยวป้าหลวงจะเช็คดูก่อนคนนี้ได้แล้วยาโฉบนี่ก็ได้แล้วอันนี้ก็ได้แล้วอ้าวลุงใจอันนี้อะหยังแน่อ้าวไอ้แชมป์ตั้งหลังนี่อะหยังแน่เ
1: ฮ้ อันนี้อันนี้กับผ้าห่มนะครับป้าหลวง
2: อันนี้กับผ้าห่มนั่นนะครับ
0: แล้วนี่หยังถึงได้2ผืนฮะ
2: เมียผมมาครับผมเอาไปเพื่อเมียผมครับ
1: อันเมียผมก็ช่างนะครับเมื่อแจกอันยังเอามาฮื้อตัวเองเนอะถ้าผมบ่ได้ไปนี่ตายเลยล่ะครับป้าหลวง
0: บ่ได้บ่ได้เปิ้นแจกคนละผืนจะไปเอา2ผืน3ผืนได้อย่างใดบัดทีเปิ้นประกาศถือมาร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองนี่บ่ค่อยมา มา มา มา มาจะวิทย์คนอื
1: ่
0: น
1: โอ้ยอันจะไปถือลงใจครับไอ้แชมป์เนาะ ตายเปิ้นงับได้แชมป์จ้ะ

0: แฟนคนหนุ่มคนหนุ่มจะแต่บันนาบันนาจะมาตายอยู่อีนะ
1: บอกเบิ่งเสียดายอนาคตเนาะก่อนนั้นนะถ้าประเด็นที่มันตายเป็นอย่างแท้เลย
0: บอกหูค่ะก็พัดเป็นเอ็ดนะ
2: มันยอมทำเดี๋ยวมันแย่งหยางจะไปเอ็นดูแย่งหยางตายซ้ำดีลูกเมียก็มีหายหรอกสมน้ำหน้า
0: ไปไปอย่ามันอู้ดังอุ้ย
3: ไอ้คนนี้ไปแค่นี้จะมาช่วยเปิ้ลยักษ์ขีดบ้านโฉดเขาว่าจะมาเล่าวันคนตายนี
0: ่โอ้ลุงเปิ้ลมาแจ้งห้องมาเล่านี่พวกอู้กันฟัง
3: ก็อู้ก็อู้จ้ามันมาเปิ้งหรอกเพราะนั้นอีเอื้องกันน่ะเอื้อง
4: เจ้า
3: เอาหยังหลอดหัวไปปุ้นน่ะ
4: ทักแกงไปหื้อผัว
3: นั่นโอ้ยเนี่ยนี่กินนี่ยังมาเปียงปอเอากินหล่อหัวไปหื้อผัวที่บ้านแถมดูเอ้ยบรรลุกระเฉา
0: บรรลุบรรลุยังบ่พอแจ้งปุ้นหันเสี่ยวเขาเพื่อขับพอด
4: เขาก็เอาผู้เราแห่
3: โอ้ตัวใครตัวมันจะอีกูหูมาอยู่ละแต่เดี๋ยวกูไปเอาหน่อยนี่

0: ยเปิงเปิงว่าแม่ยิงแม่ยางแม่กางกายหัวถ้ามันได้เล่ากันนี่มันถึงเป็นช่วงมงบัดจบนะ
1: มันเต้เฮาลุงเต้นะเออฮะละลุง
0: ฮะ
1: ละไอ้อย่างลุงไอ้อย่างย้อนเอาเสื้ออย่างย้อนน่ะ
0: อังหน้ากะ
1: ไอ้อย่างลุง
0: อังนั่นอย่าง
1: ฮะไอ้อย่างฮะ
0: จีนจีนหน่อย
1: โอ้ยังได้เลยลุงนั้นจีนรักซ้อนลุงเนี่ย
0: มาใจอันนะ
1: ฮะ
0: ปุ๊บเวลาขอไปชงชบชงชากแม่บ่มีอย่างกินก็เปิ่งมันนั่นหรอ
1: เออฮะ
0: เนี่ย
1: ฮะ
0: ต้นก็มีภัยหันกับเฮา2คนเนี่ยกะ
1: 2คนแน่นะ
0: เอาไว้ไหนดีฮะ
1: เอาไว้ไปคืนนี่บ
0: ่เอาชุกไว้คืนนี่อีก
1: อ
0: ันน่ะเอาผ้าห่อไว้นี่เน
1: า
0: ะป๋าเชาะนกกระชากหน่อยป่ะไปบอกไผเนี่ยไปบอกไผเนี่ย
1: ลุงน่ะจําการลุง
0: นะให้จ๋านะ

0: สวัสดีครับสวัสดีครับผมสอสอคนเก่ามาไหว้พ่อแม่พี่น้องอย่างเก่าอ้อนวอนอย่างเก่าขอให้ท่านเลือกผมเป็นสอสออย่างเก่า
1: ลักการของท่านครั้งนี้เป็นอย่างไรพ่อครับ
0: อย่างเก่าครับ
2: และนโยบายของท่านและเจ้าเป็นอย่างไรพ่อเจ้าน
0: โยบายอย่างเก่าครับ
3: แล้วปัญหาบ้านเฮาที่มันแย่อยู่กู้วันนี่แหละครับท่านจะแก้อย่างไรครับ
0: ก็คงต้องแก้อย่างเก่าครับ
1: โอ้แล้วเรื่องรายได้ปากท้องของเฮาแล้วครับ
0: ถ้าใครเลือกผมก็จะได้รับอย่างเก่าครับ
4: กับบัดเดียวเปลี่ยนการเลือกตั้งใหม่อ่ะเป็นการเลือกเขตเดียวเบอร์เดียวมันอย่างไรครับท่าน
0: อันนั้นผมไม่รู้ครับแต่เลือกผมให้เลือกอย่างเก่าครับ
4: โอ้อีถ้าเลือกท่านเข้าไปมันก็อย่างเก่าบัดดี้หายหัวอย่างเก่าบะเยะอย่างเก่าเมากะทะเลาะกันอย่างเก่าประเทศชาติบัดดี้วอดวายอย่างเก่านั่นน่ะ
0: ไม่รู้ครับอันนั้นค่อยพูดกันอีกทีแต่ผมสอสอคนเก่าชอบอนุรักษ์แต่ของเก่า

0: สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมสอสอคนเก่าเดิมอยู่พักชั่วคราวตอนนี้ผมย้ายมาอยู่พักค้างคืนถึงผมจะแปลเสียงเปลี่ยนพักแต่ผมก็ยังเป็นสอสอขวัญใจคนเก่าครับ
1: ท่านครับผมก็รู้ว่าสอสอเป็นอะไรยังชอบเปลี่ยนพักยังเปลี่ยนเสื้อผ้าครับ
0: คือมันเป็นลอกรหลักการครับสอสอต้องหาพักที่ให้ผลประโยชน์มากๆให้ความหวังสูงๆและที่สำคัญต้องให้สตางค์เยอะๆครับ
1: เนี่ยอย่างท่านถึงต้องเลือกอยู่พักที่ให้สตางค์เยอะๆล่ะครับ
0: คือมันเป็นลอกรหลักการครับเพราะว่าถ้าผมได้สตางค์จากพักมาเยอะๆผมก็เอามาจ่ายให้พ่อแม่พี่น้องกันเยอะๆผมได้จากพักมา20ล้านผมก็เอามาจ่ายให้ท่านคนละ20บาทเป็นการกระจายรายได้มันเป็นลอกรหลักการครับ
2: ได้20ล้านเอามาให้20บาทท่านสสเป็นคนมีลอกรหลักการผมก็เป็นคนมีลอกรเหมือนกันแล้วครับ
0: หลักการหรือครับ
2: ลูกคุยครับ
0: วายถ้าอย่างนั้นผมลอกอลาก่อนกลัวโดนลอกอลูกคุยครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีครับผมสอสอคนเดิมจะขอให้สัญญากับท่านว่าถ้าท่านเลือกผมเป็นสอสออีกครั้งผมจะสร้างถนนเข้าหมู่บ้านกำจัดมารศาสนาพัฒนาที่ทำกินขจัดสิ้นคนโกงเชื่อมโยงมิตรประเทศแก้เศรษฐกิจตกต่ำ
1: หันท่านอู้ยี่มาหลายเตื้อแล้วนะครับครั้งก่อนก็สัญญาว่าอย่างเอี้ยแต่พอได้เข้าไปเป็นสอสอก็ปล่อยให้เจ้าบ้านต้องแงนคอรอคอยโชคชะตามาโปรดอย่างเก่าบ่เคยได้อะหยังอย่างท่านว่าสักเตื้อเลยครับ
0: ผมก็ประกาศเป็นหลักการให้ทราบกันอย่างชัดเจนแล้วนี่ครับว่าถ้าผมได้เป็นสสผมจะทำทุกอย่างเพื่อพ่อแม่พี่น้องของผมเพื่อพ่อแม่พี่น้องของผมใครที่ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องของผมผมก็ช่วยไม่ได้ครับ
2: ท่านครับเดี๋ยวนี้ผมได้ยินข่าวกู้วันนะครับว่ามีการฆ่านักการเมืองกันนักขนาดฆ่ากันเป็นรายวันท่านบ่กลัวกะครับ
0: กลัวครับ
2: แล้วท่านยังบ่าใส่เสื้อกอครับ
0: ไม่รู้จะใส่ไปทำไมครับเพราะว่าพวกที่ถูกยิงตายอ่ะก็ใส่เสื้อเกาะทั้งนั้นมันไม่ได้ยิงตัวครับมันยิงหัวครับ

0: FM 77วิทยุ
1: ฮัลโหลสวัสดีครับรายการสาระนารูจากไหนครับ
2: จากหมู่บ้านลุงลังนิเวศเจ้า
1: อ๋อแค่ฮู้เรื่องอย่างกะครับ
2: ข้าเจ้าอยากฮู้วิธีปราบขโมยเจ้า
1: ครับครับอู้มาเลยครับ
2: คือหมู่บ้านของข้าเจ้านี่ขโมยมันนักเจ้าของหายตึงวันสุดแต่เตียวในก็ยังหายเตียวในเก่าๆมันยังลักนะเจ้า
1: โอ้บ่ยากครับวิธีปราบขโมยมันบ่ยากสาระน่ารู้นั้นจะบอกให้นะครับขอโทษครับคุณมีผัวหรือยังครับ
2: ข้าเจ้ามีผัวมาแล้ว8คนเจ้า
1: โอ้บ่ใช่ครับปัจจุบันครับปัจจุบัน
2: อ๋อมีแล้วเจ้าข้าเจ้ามีผัวแต่ว่ามันสอบปิกเด็กๆเดินๆป้องยังบ่ได้เจ้า
1: อ๋ออีซําง่ายกะครับคือคุณหามีดคมๆ มาสักเทียนนะครับแล้วคุณก็ยืนรอผัวคุณอยู่หน้าบ้านจากนั้นพอผัวคุณเข้าบ้านมาปุ๊บแหมคุณก็เอามีดฟันคอผัวคุณปับ๊บแล้วก็เอาหัวของผัวคุณนะครับเสียบไปที่หน้าบ้านนะกําเนี้ยนะครับคุณบ่ตากลัวว่าขโมยนี่มันจะเข้าบ้านในขณะเตี้ยวกายนะมันยังบ่กล้าเลยครับ
2: อย่างอีมันก็เป็นที่กลัวถึงเปิดถึงตัวนะกะคุณ

0: ฮัลโหลจากคุณอย่างครับ
1: จากลูกน้ำเจ้าม
0: ีปัญหาอย่างกะครับ
1: ข้าเจ้ามีปัญหาเรื่องความสวยความงามเจ้า
0: ได้เลยครับว่ามาเลยครับ
1: คือข้าเจ้าเนี่ยต้องการลดความอ้วนนะเจ้าเพื่อได้ผลอย่างรวดเร็วอ่ะเจ้า
0: เอ๊ะแล้วตอนนี้น้ำหนักของคุณเท่าใดครับ
1: 150โลเจ้า
0: โอ้คนก็ว่าควายงานครับ
1: มันแน่ใจเจ
0: ้าแล้วต้องการลดลงเหลือเท่าใดครับ
1: เอาแบบเพื่อวอยๆรวดเร็วเลิศสแมนแตนเพอร์เฟคที่สุดนะเจ้า40กิโลจะได้กว่าเจ้า
0: โอเคเลยครับบ่มีปัญหาวิธีของผมภายใน1สัปดาห์น้ำหนักของคุณก็จะลดลงทันทีโดยที่แบบต้องกินยาแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อเสียเวลาฟังให้ดีนะครับคุณลูกน้ำต้องไปหาซื้อสกอตเทปอย่างหนา นะครับแล้วก็ยังเหนียวที่สุดเอามาปันปันปันแล้วก็ปิดปิดปิดปากของคุณเอาไว้หลายๆรอบนะครับเอาทิ้งไว้1สัปดาห
1: ์
0: ห้ามแกะออกอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วน้ำหนักของคุณก็จะลดลงทันทีเลยล่ะครับ
1: ไอ้ข้าเจ้าบริไก่กว่าเก่าเหม็นเน่าเบิ่งๆมาเนี่ยเฮ้ยเอาแล้ว

0: ฮัลโหลรายการสาระน่ารู้จากไหนครับ
1: ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินก่อน
0: ครับได้ยินครับ
1: อังจะไปนวลเพ่งอ่ะ
0: อ๋อครับผม
1: โอ้ลุงฟังคุณตอบปัญหานี่นะ
0: ครับ
1: นักต่อนักแล้วเนอะลองทายปัญหาลุงพ่องเนาะ
0: ครับครับลุงมีปัญหาอย่างก็ครับ
1: ถามข้อก่อนนะ
0: ครับผม
1: เป็นอย่างนั้นเนาะ
0: ครับ
1: อันข้อที่หนึ่ง
0: ครับ
1: แต่ว่าลุงเข้าไปในเวียงยังหยังอ่ะ
0: คุณลุงก็คงจะไปธุระครับ
1: บาดใจบาดทุกข์แหละ
0: อันลุงมาอย่างครับ
1: ไปตัดผมอย่าง
0: อ้าว
1: หวังจัด
0: ครับครับ
1: อันข้อที่สองโล
0: ครับผม
1: โล
0: ครับครับได้ยินครับ
1: ยินเนาะ
0: ครับได้ยินครับ
1: ข้อที่สองนี่นะ
0: ครับ
1: ที่ลุงโทรละชับโลมานี่ลุงโทรมาหยังอ
0: ๋ออ๋อก็เพราะว่าลุงอยากจะทราบปัญหาของลุงครับ
1: บาดทุกข
0: ์เอ๊ะอันมันเพราะอย่างครับ
1: อันเพราะว่าอีนวลมันติดโทรศัพท์ใหม่ยับลุงเลยลองก้อยติดแก้แก
0: ้อ๋อครับผมได้ยินครับได้ยิน
1: ล้อ
0: ครับผม
1: ล้อ
0: ครับครับ
1: ได้ยินก่อน
0: ได้ยินครับได้ยินครับ
1: อันข้อที่สามนะ
0: ครับผม
1: เวลาลุงเตียวไปตามกลางกองเนี่ย
0: ครับ
1: ทำไมหมามาถึงเห่าด้วยก้น
0: ก็เพราะว่ามันถ้าจะนึกว่าลุงเป็นผีก็ครับ
1: ดีนะบ้าจ่ายบ้าทุก
0: ครับ
1: บ้าทุก
0: เพราะอย่างครับ
1: ก็เพราะว่าหมามันปากบะจ่างโลแม่งก็
0: อ๋อครับ
1: ยังเนอะ
0: ครับ

0: ตกลงไหมครับแม่เลี้ยง 500,000 บาทตามที่ผมเสนอ
1: เอางี้แม่เลี้ยงขอ 300,000 ก็แล้วกัน
0: คิดดูดีๆนะครับแม่เลี้ยงถ้าแฟนแม่เลี้ยงตายมรดกกี่ล้านที่แม่เลี้ยงจะได
1: ้เอาเถอะนะนึกว่าช่วยแม่เลี้ยงก็แล้วกันตกลงนะ
0: ก็ได้ครับแม่เลี้ยงแต่แม่เลี้ยงต้องจ่ายหมดนะครับ
1: แม่เลี้ยงจ่ายไป 200,000 ก่อนเรือแฮม 100,000 ถ้างานเสร็จรับได้ทันที
0: จะให้ผมเชื่อใจแม่เลี้ยงได้ขนาดไหนเอางี้ก็แล้วกันผมขอแม่เลี้ยงเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่ผมจะได้มีความมั่นใจว่าแม่เลี้ยงจะไม่เบี้ยวผมแน่นอน
1: คุณก็อู้เป็นเล่นไปได้มันก็เป็นหลักฐานมัดตัวเองน่ะกะ
0: อ้าวมัดตัวแม่เลี้ยงก็มัดตัวผมนั่นแหละเอางี้พองานเสร็จฉีกทิ้งทันทีผมก็ไม่เอาเป็นหลักฐานมัดตัวผมหรอกตกลงไหม
1: ตกลงอย่าให้เรื่องเกี่ยวโยงถึงแม่เลี้ยงนะ
0: หายห่วงครับแม่เลี้ยง
1: สมบัติมหาศาลก็มีจะเป็นของไผ่

0: วัสดีครับคุณอินทร
1: ์ครับสวัสดีครับมีอย่างไรครับ
0: ผมมีเรื่องสำคัญที่จะบอกคุณถือว่าเป็นทั้งข่าวดีและข่าวร้ายก็ว่าได้คุณรู้ตัวไหมเมียคุณจ้างผมมาฆ่าคุณเขาคิดว่าผมเนี่ยเป็นมือปืนแต่ความจริงแล้วผมเป็นตำรวจถ้าคุณไม่เชื่อดูบัตรผมก็ได
1: ้คุณเอาอย่างมาอู้เมียผมเนี่ยฮักผมอย่างที่สุดเป็นไปมาได้ครับเป็นไปมาได
0: ้เอางี้2ปีที่ผ่านมาคุณเคยถูกรอบยิงไหม
1: ครับเคยมีครับเอ๊ะคุณรู้ได้จะได้
0: นั่นแหละเมียคุณจ้างคนร้ายมายิงคุณแต่ไม่สำเร็จขอให้คุณเชื่อผมแล้วทางตำรวจจะได้วางแผนเพื่อช่วยเหลือคุณตกลงไหม
1: ตกลงครับเพื่อว่าผมจะได้รู้ว่าเมียผมเป็นคนอย่างไรครับ
0: ขอบคุณมากครับคุณอินทร์ที่ให้ความร่วมมือ

0: ซบผัวของฉัน
1: นนไงแม่เลี้ยง
0: ทองคุณอินทร์ผัวสติฮักที่แสนดีมันเป็นภัยใจจืดใจดำคุณตำรวจคุณต้องยับมันมาให้ได
1: ้ใจเย็นๆครับแม่เลี้ยงผู้ร้ายที่ฆ่าผัวแม่เลี้ยงเนี่ยโดนจับแน่นอน
0: ฮะมันมีที่ไหน
1: ก็อยู่แถวๆนี้แหละ
0: อันจับมันเลย
1: ตกลงจับเลยนะเอาจ้าจัดการ
2: มาดิแม่นางูเห่า
0: เฮ้จะหยับคนร้ายเอากุญแจมาใส่มือฉันยังยัง
1: ครับขอแจ้งข้อหาคุณจ้างวานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนครับ
0: คุณเอาหลักฐานอะไรอย่างมาป้าปั๊มฉันฉันจะฟ้องกลับจะเอาเด้งทั้งโรงพักไปเลย
1: อ๋อคุณต้องการหลักฐานใช่ไหมครับขอเชิญผู้หมวดสลัมครับเชิญครับ
0: เฮ้ไอ้มือปืนมันเป็นตำรวจ
3: ผมเป็นตำรวจที่วางแผนจับคุณคุณจำสัญญานี้ได้ไหมคุณจ่ายมาก่อน 200,000 ถ้างานสำเร็จแล้วคุณจะจ่ายอีก 100,000 นี่ลายมือคุณอยู่นี
0: ่ใช่ฉันยอมรับว่าฉันจ้างฆ่าผัวฉันถึงแม้คุณเป็นตำรวจคุณฆ่าคนตายคุณก็ต้องติดคุกเหมือนกัน
3: แล้วผมได้ฆ่าผัวคุณไหมอ้าวคุณอินทร์ลุกขึ้นมาได
0: ้เฮ้คุณอินทร์คุณยังมาตายเต้อกะ
2: คนอย่างฉันเนี่ยมันตายยากทุกวันเนี่ยเป็นว่าฉันอยู่กับงูเห่านอนกับงูเห่าขอบคุณครับท่านผู้หมวดจับไปเลยครับ